0: าตั้งยังความเมื่อตอนไหนปีนี้คุณไม่รักคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรปีนี้ทุกคนชิบิอันชูริจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตอนยาวดูเ
1: ช็คไม่ยังมาในงานคุณทำเมื่อตอนคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอมบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลโอซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี่ยก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เนย์บังก์เนย์ฮาวิสคูลอาฟิสดุนสุกิสังสวัสดามาบิคลีเนย์อาเอร์อัพบานาวเนย์สุบิดาปินชาจูซีEnglish language kakcha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, inverter ko battery pani paincha, CCTV camera.

0: มาตอนนี้ผมมาตัดไม้ปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะ
1: ทำไปบริษัทก็ชิปยันชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
0: ว่าชิปยันมาเรื่องนี้คุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
1: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสาธุเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิปยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสาธัยคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุเกย์ชั้นสัตว์ตามาบิ๊กรีเนย์อาเอร English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीजी कैमरा भर पोर तो internet पानी पर जोड़ी चाह था
0: हमारे मुंह में लांग है
1: लाके अब तालनो बेताल महिलर फिर दुका पाये लानी झूसे अब ये phone number 0815 547 787 9842 35541 अब हो अब good very good

มาตายมามาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรมากมั้งทำไปวิราชโคชีพยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเราเข้มแข็งมาเล่นงานคนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมากรมาบิ๊กลีกรมาอีเบงก์วัยเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กลีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीजी कैमरा भर पोर तो internet पानी पर जोड़ इन चाहो हम वहाँ कहीं लांगे ताके अब ताल लो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये phone number सुनने एकाश पाँच पैंतालीस सात आठ सात आठ नौ बे चार बीस पैंतीस पाँच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

0: มาตายมาตายไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไปเรียกชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เราเก็บไว้ยังมาเนี่ยคนเนี่ยคุณทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารูแอนด์สตาร์ทอฟเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี่ยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพิสดุนสุกเอ็งสัสตามาบิ๊กรีโอเอี่ยอะไรบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรอามาเมื่อไงร้างเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ห้าพันสี่สิบสามอาร์ซ่าอันท่านนับเป็นสามบีสี่สิบห้าสิบเอ็กซ์สี่สิบเขาบอกว่าเขาคุณเบรีคุณเบรีคุณ